0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอส

music. Extra.

0: And we'll be right back with more hits.
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเห็นชอบปรับแนวทางอุทยานแห่งชาติทับลานเพิกถอนพื้นที่กว่า 155,000 ไร่คืนให้หน่วยงานรัฐดูแลคงพื้นที่ป่ากว่า 109,000 ไร่ไว้เป็นอุทยานต่อพร้อมเดินหน้าพิสูจน์สิทธิประชาชนควบคู่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการชี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายน2569กรณีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตอุทยานกับที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจำนวน 155,865 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ประชาชนใช้ประโยชน์มาก่อนการประกาศอุทยานประกอบด้วยพื้นที่สปก.เดิมพื้นที่โครงการหมู่บ้านไทยสามัคคีพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรและพื้นที่ราชพัสดุสำหรับใช้ในราชการทหารโดยทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการตามกฎหมายขณะเดียวกันคณะกรรมการมีมติให้คงสถานะพื้นที่กว่า 19,420 ไร่ไว้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต่อไปเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของประเทศโดยประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจและพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมายและดำเนินการตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนคดีความที่เกี่ยวข้องจำนวน450คดีจะยังคงดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีกเกือบ 87,000 ไร่ที่กรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้จะร่วมสำรวจความเหมาะสมเพื่อพิจารณาขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานในอนาคตทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักกฎหมายความเป็นธรรมและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra.

0: Money Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาค

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @ mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @ mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับทัพเรือภาคที่2จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายากปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรทางทะเลไทยตามโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทัพเรือภาคที่2จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายากปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรทางทะเลไทยตามโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา
5: พลเรือโทเทพฤทธิ์ลาบเหลือผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายากตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปีงบประมาณ2569ณทรายทองรีสอร์ทตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายากซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลของประเทศนอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักความหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอันเป็นการสืบสานแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณและโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเข้าร่วมการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรทางทะเลของไทยในอนาคตอารีรัตน์มุจิริรายงาน
4: ขณะที่ทางการอิหร่านยืนยัน MOU ร่วมสหรัฐมีผลสมบูรณ์แล้วหลังลงนามผ่านระบบดิจิทัลและจะไม่มีพิธีลงนามเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์แต่อย่างใดสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่านายเอสมาอิลกาบาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างอิหร่านและสหรัฐได้เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้วหลังต้องสองฝ่ายลงนามในเอกสารผ่านระบบดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแม้ก่อนหน้านี้จะมีรายงานเกี่ยวกับการจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายได้ตกลงใช้รูปแบบการลงนามทางดิจิทัลและไม่มีการจัดพิธีลงนามเพิ่มเติมแต่อย่างใดโดยยืนยันว่าเอกสารฉบับดังกล่าวมีผลผูกพันและมีความสมบูรณ์ทางกฎหมายตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในช่วง60วันข้างหน้าการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นหลักนอกจากนี้อิหร่านยังยืนยันให้มีการจัดทำเอกสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฟาร์ซีเพื่อความโปร่งใสและลดความคลาดเคลื่อนในการตีความเนื้อหาโดยระบุว่าข้อความทั้งสองภาษาต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมขณะที่รายละเอียดเพิ่มเติมของบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามกรอบความร่วมมือที่กำหนดไว้ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: MFLOแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ MFLOเพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ MFLOย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพ

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยไทยยังดำเนินธุรกิจกับรัสเซียน้อยจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่ยังคาดการจะขยายได้มากขึ้นหลังการพบหารือผู้นำสองประเทศขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,600 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: นายศิยาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและด้านเศรษฐกิจซึ่งในส่วนนี้ประเทศไทยยังดำเนินการได้น้อยเนื่องจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่พันล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังมีความต้องการที่จะร่วมมือกับรัสเซียให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเพราะเชื่อว่าการที่ผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือในการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความต้องการที่จะขายพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยก็มีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงเช่นกันแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,600 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,600 บาทขายออกบาทละ 66,800 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,263 บาท 80 สตางค์ขายออกบาทละ 67,600 บาททั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: ัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำ Station ค่ะ Station มีทั้งหมด8ฐานด้วยกัน Ski Sled Push Sled Pull Burpee Row Farmer Carry Lunge นะคะแล้วก็ Wall Ball ค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอ Endurance Strength แล้วก็ Mentalนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยละค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: Music that moves the city forward. Man Forward Extra. I will

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we Sampan Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ทายกันช่วงกลางวันด้วยนะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กที่มัน Forward Extra FM 88กับเจภัสวัตนะครับอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงและตอนนี้ก็มีข่าวสารมาบอกคุณผู้ฟังชาวเชียงใหม่กันด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับ 80% แล้วกับการรับมือการประเมินเป็นแหล่งมรดกโลกเลยมีการขอความร่วมมือนะครับกับทางประชาชนให้ร่วมปรับภูมิทัศน์แต่งหน้าบ้านทาสีเมืองครับก่อนที่ผู้ประเมินทางเทคนิคจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเนี่ยจะมีกำหนดเดินทางมาตรวจประเมินระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้นะครับก็ช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณบ้านเรือนแล้วก็สถานประกอบการทำให้ดูสวยงามนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองเชียงใหม่แล้วก็แสดงถึงความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินด้วยในช่วงเดือนสิงหาคมอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ทำตัวเป็นเขาเรียกว่าปฏิบัติตัวเป็นผู้เขาเรียกว่าเจ้าบ้านที่ดีเจ้าบ้านที่น่ารักนะครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของสถานที่แหละแต่ว่าเป็นเรื่องของผู้คนด้วยก็เช่นกันนะครับ

0: เดี๋ยวเย็นนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88นะครับฝากเพลงชั่วโมงหน้าไว้ด้วยนะ Girls Like You นะครับ Maroon 5 featuring กับ Cardi B ครับมี Cry Me Out ด้วยจาก Pixie Lott จ้าแล้วก็ The Weeknd กับ Cry For Me ฟังเพลงกันต่อนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศว

0: ใหม่ J7 SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์ J7 เชียงใหม่โทร053 242 888
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้นำสหรัฐกล่าวหลังลงนามบันทึกความเข้าใจยุติสงครามกับอิหร่านรัฐบาลเตหะรานควรได้รับอนุญาตให้มีขีปนาวุธได้แต่ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุลสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: ผู้นำสหรัฐกล่าวหลังลงนามบันทึกความเข้าใจยุติสงครามกับอิหร่านรัฐบาลเตหะรานควรได้รับอนุญาตให้มีขีปนาวุธได้แต่ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุลผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่18มิถุนายนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้กล่าวถึงการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามซึ่งยาวนานกว่า100วันตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าหากประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียและกาตาร์มีขีปนาวุธอิหร่านก็ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธประเภทนี้เช่นกันแต่ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุลโดยผู้นำสหรัฐต้องการเพียงให้อิหร่านไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับขีปนาวุธควรได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคท่าทีดังกล่าวสะท้อนถึงท่าทีผ่อนปรนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของทรัมป์หลังสหรัฐและอิหร่านบรรลุบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งและเปิดทางสู่การเจรจาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันขณะเดียวกันความเห็นของทรัมป์ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางส่วนในสหรัฐซึ่งมองว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้บรรลุเป้าหมายเดิมที่เคยประกาศไว้นั่นคือการยุติโครงการขีปนาวุธของอิหร่านโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐยังคงรักษากำลังทหารไว้ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอีกระยะหนึ่งแม้จะมีการลงนามข้อตกลงแล้วเพื่อเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงของอิหร่านและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปพรพรหมนิลพงษ์รายงาน
2: และมาต่อกันที่สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม K และกลุ่ม L อังกฤษถล่มโครเอเชียไป4-2เคนเหมาคนเดียว2ลูกขณะที่โปรตุเกสทำได้แค่เสมอกับคองโกผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มประจำวันที่18มิถุนายน2569คู่แรกเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในกลุ่ม K โปรตุเกสพบคองโกผลเสมอกันไป1-1ในกลุ่ม L 2คู่คู่แรกอังกฤษถล่มโครเอเชียไป4-2โดยในนัดนี้แฮร์รี่เคนเหมาคนเดียว2ลูกส่วนอีกคู่กาน่าชนะปานามา1-0ปิดท้ายคู่สายสุดของวันนี้ในกลุ่ม K เป็นการพบกันของฮุสเบกิสถานพบกับโคลอมเบียผลโคลอมเบียเป็นฝ่ายเอาชนะฮุสเบกิสถานไป3-1ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกคืนวันนี้ต่อเนื่องเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 23:00 นเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบแอฟริกาใต้คู่เวลา 2:00 นกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาคู่เวลา 5:00 นแคนาดาพบกาตาร์และคู่เวลา 8:00 นกลุ่ม A เม็กซิโกพบเกาหลีใต้แฟนฟุตบอลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ต29ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: กรมสรรพากรเตือนประชาชนระวังอีเมลปลอมแอบอ้างเป็นกรมสรรพากรหลอกให้กดลิงก์ยืนยันสิทธิ์รับเงินคืนภาษีโดยกรมสรรพากรขอย้ำว่าไม่มีนโยบายส่งอีเมลให้กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆหากได้รับอีเมลในลักษณะดังกล่าวขออย่าหลงเชื่ออย่ากดลิงก์อย่ากรอกข้อมูลสำคัญและให้ลบทิ้งทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายจากมิจฉาชีพ และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532481

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีย้ำพร้อมพบผู้นำกัมพูชาในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียยืนยันแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมพักบังคับเรียบร้อยพร้อมรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างเต็มกำลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้กรีเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ
4: ่
5: านคำเตือนในฉลากใช้ยาน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่ามีโอกาสพบหารือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและไม่มีปัญหาใดๆเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้พบกันมาแล้วในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศเวียดนามนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะยึดมั่นในการรักษาผลประโยชน์ของชาติพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการดำเนินการทุกอย่างจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในประเด็นอธิปไตยของชาติและการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดส่วนความคืบหน้าการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสนายกรัฐมนตรียืนยันว่าฝ่ายไทยได้แต่งตั้งคณะผู้แทนจำนวน2คนประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตไทยณ คูเวตทำหน้าที่เจรจาในกรอบที่กัมพูชาเสนอเข้าสู่สหประชาชาตินอกจากนี้ไทยยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทางทะเลและผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการเจรจาในทุกมิตินายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการดำเนินการทุกด้านพร้อมขอให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติโดยรัฐบาลรับรองความปลอดภัยและจะดูแลผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามันห่างเกาะภูเก็ตทางทิศตะวันตกเฉียงใต้80ไมล์ห้ามนำเรือเข้าใกล้พื้นที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศชาวเรือจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEZ ฝั่งทะเลอันดามันโดยเรือซับคอมเรโซลุตตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการห่างเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตระยะทางประมาณ80ไมล์ทะเลจึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวและคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่2สิงหาคม2569เวลา7นาฬิกาปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งว่าจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:14 น.ที่ระดับ3เมตร16เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:14 น.ที่ระดับ9เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:25 น.ที่ระดับ3เมตร30เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:00 น.ที่ระดับ13เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:35 น.ที่ระดับ3เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:57 น.ที่ระดับ1เมตร2เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่ตามครับ

0: on it. Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัวกอในพื้นที่8จังหวัดประจำปี2569เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเปิดโอกาสการสืบพันธุ์และเจริญเติบโตได้อย่างสมดุลยั่งยืนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เสียวฟันอะ
0: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ามาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำให้มีโอกาสได้สืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์กรมประมงจึงออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569ใน2ช่วงระยะเวลาโดยช่วงที่1ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569ในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรและช่วงที่2ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเริ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรโดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงวิธีทำการประมงและปฏิบัติตามเงื่อนไขส่วนเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงจำเป็นต้องห้ามใช้ทำการประมงในพื้นที่และช่วงเวลามาตรการอย่างเคร่งครัดเนื่องจากช่วงหลังมาตรการยังพบการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 ล้านบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วยโดยขอความร่วมมือชาวประมงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังเพจที่พักปลอมที่กำลังระบาดบนโซเชียลในขณะนี้โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักสร้างเพจให้ดูเหมือนของจริงทั้งการใช้รูปภาพและข้อมูลจากที่พักจริงพร้อมเสนอราคาและโปรโมชั่นที่ถูกผิดปกติเช่นที่พักหรูราคาต่ำหรือโปรเร่งด่วนที่กดดันให้รีบตัดสินใจผู้เสียหายมักถูกเร่งรัดด้วยคำอ้างว่าที่พักเต็มวัยทำให้หลายคนรีบโอนเงินมัดจำหรือบางรายโอนเต็มจำนวนโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบส่งผลให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มมิจฉาชีพโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบเพจที่พักทุกครั้งก่อนทำการจองไม่หลงเชื่อราคาและโปรโมชั่นที่ดีเกินจริงและไม่รีบโอนเงินจนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลแน่ชัดทั้งจากเว็บไซต์ทางการรีวิวจากผู้ใช้จริงหรือสอบถามโดยตรงกับที่พักและขอย้ำว่าการตรวจสอบให้ละเอียดและไม่โอนเงินก่อนมั่นใจเป็นวิธีป้องกันความเสียหายที่ดีที่สุดช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกจากเพจปลอมที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงท่องเที่ยวนี้และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครีลันช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

Extra.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีพบเอกชนไทยในรัสเซียย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนการค้าและการลงทุนไทยรัสเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเปิดโอกาสใหม่ให้ธุรกิจไทยขยายสู่ตลาดขนาดใหญ่สักครู่ประมาณติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ในการหารือระหว่างอาหารกลางวันที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซีย2บริษัทคือบริษัท CPF รัสเซียจำกัดดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรอาหารสัตว์และการผลิตอาหารและบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจด้านการกีฬาและเสื้อผ้ากีฬาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัสเซียเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและเต็มไปด้วยโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยนอกจากสาขาความร่วมมือดั้งเดิมอย่างพลังงานและการเกษตรแล้วไทยยังมองเห็นศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียรวมถึงการผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนไทยพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการไทยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกในการแสวงหาโอกาสใหม่สร้างพันธมิตรใหม่ในห่วงโซ่อุปทานและขยายบทบาทของไทยในตลาดที่มีศักยภาพโดยรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างตรงจุดและตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นในช่วงท้ายการสนทนาภาคเอกชนได้ขอบคุณรัฐบาลที่ใช้การทูตแบบไม่เลือกข้างทำให้เอกชนไทยได้ใช้โอกาสจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้แม้จะมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมการเงินอยู่แต่หากพิจารณาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นกับเอกชนไทยนับว่าใหญ่มากเพราะนอกจากจะเป็นตลาดที่มีประชากรประมาณ150ล้านคนแล้วยังเป็นประตูสู่ประเทศแถบยูเรเซียมาปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:30 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:27 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:03 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:48 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาค ารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:45 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:11 น.ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicการเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
5: Man Forward Extra

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: yeah!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: HPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช

0: www.shopee.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยอารีรัตน์มุสิริค่ะกองทัพเรือจับกุมแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน50รายขณะเตรียมลักลอบกลับประเทศหลังหนังสือเดินทางหมดอายุและนายจ้างเลิกจ้างอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่524คลองตาดำจับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน50รายขณะเตรียมลักลอบกลับประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติหลังหนังสือเดินทางหมดอายุและนายจ้างเลิกจ้างติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานค่ะ
8: เมื่อช่วงค่ำวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2ภายใต้การอำนวยการของนาวาเอกวีระเชษฐ์ขยันธรรมหัวหน้าชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2ร่วมกับร้อยฐานพรานนาวิกโยธินที่524คลองตาดำจัดกำลังพลจัดชุดซุ่มที่บริเวณฐานป่าคอยหมู่ที่5ตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีต่อมาเวลา 4:00 น.วันนี้ได้ตรวจพบแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน50คนแบกขนสัมภาระเดินลัดเลาะในภูมิประเทศจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่และทำการควบคุมตัวมาที่ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่524คลองตาดำและได้ประสานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อทำการสอบสวนขั้นต้นต่อไปจากการสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครและชลบุรีโดยทั้งหมดมีความต้องการจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเนื่องจากส่วนใหญ่หนังสือเดินทางหมดอายุนายจ้างเลิกจ้างงานโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้มีพาสปอร์ต 3,000 บาทไม่มีพาสปอร์ต 3,500 บาทเดินทางมาจากที่ต่างๆโดยรถตู้โดยสารคันละ10คนมาส่งที่บริเวณถนนหมายเลข3405คลองตาดำแล้วปล่อยให้เดินเข้าไปโดยจะมีคนรับจ้างแบกสัมภาระมารอรับนำทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ทำบันทึกการจับกุมบันทึกการควบคุมอีกทั้งการจับกุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มีการกระทำการที่เป็นการทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรีผู้ถูกจับกุมแต่อย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร4จันทบุรีรายงาน
4: ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือและทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยส่วนบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยห่างฝั่งทะเลมีคลื่นปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุต อ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามค่ะ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเข้าไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุก

ราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนน

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมมือกับบริษัท CPO รับผู้สูงวัยกลับเข้าทำงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
3: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมและสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้โดยล่าสุดนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO โดยมีนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนางสาวณัฐฐานิตาพิพัฒน์ดำรงกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนร่วมลงนามเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศทั้งนี้การบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปี2569ถึง2572โดย CPO จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
5: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนมีมิจฉาชีพเปิดเพจ Facebook ชื่อสอบใบขับขี่เร่งด่วนไม่ต้องลางานหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์ซึ่งเป็นเพจปลอมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใดกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าการทำใบขับขี่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นไม่มีการเปิดให้บริการทำใบขับขี่ออนไลน์หรือผ่านเพจใดๆทั้งสิ้นขอเตือนประชาชนอย่าส่งบัตรประชาชนหรือเอกสารส่วนตัวให้เพจเหล่านี้เพราะอาจถูกนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือก่อคดีต่างๆได้หากพบเพจหรือโฆษณาหลอกลวงในลักษณะนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการขนส่งทางบกโดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

sempat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

เปิดเพลงนี้ให้กับชามันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าทุกคนเลยนะครับ Sit still look pretty นะฮะจะยืนจะนั่งจะนอนจะเดินก็ดูสวยดูดีไปหมดทุกคนเลยนะครับมาพร้อมกับคำชมนะฮะวันนี้สวัสดีทั้งหลายกันด้วยครับชามันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า88นะครับเจพัสวัตมาแล้วในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับเจอกันช่วงเย็นมาทั้งกลางวันตอนกินข้าวก็มาเจอตอนเย็นก็มาส่งกลับบ้านด้วยอุ้ยไม่รักกันแย่หรอมีใครตอบว่ารำคาญหรือเปล่าหวังว่าจะไม่มีนะอยู่ด้วยกันกับเจนะครับจนถึง 2:30 นนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ครับช่วยกันเลือกเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ไปกันต่อที่เพลงนี้ครับมีคนคิดถึงงานจาก Craig David และนี่คือ Don't Love You No More I'm Sorry ครับ

0: ช่วงนี้เทรนด์กระแสผิวดีสุขภาพดีมามากเลยนะครับใครอยากจะมีผิวสไตล์เกาหลีนะครับแบบกระจ่างใสโปรแกรมดีๆเนี่ยอาจรู้สึกว่าอุ๊ยแพงไม่กล้าลองนะครับวันนี้ดร.น้ำหวานคลินิกครับมีโปรแกรม Korea Bright ครับช่วยให้ผิวกระจ่างใสออร่าสไตล์เกาหลีเห็นผลจริงมูลค่า 2,500 บาทนะครับมาแจกคุณผู้ฟังชาวมัน Forward Extra กันด้วยง่ายๆเลยนะครับมาแจก3รางวัลกันวันนี้เพียงแค่คุณพิมพ์88ตัวเลขนี้ของเรานะครับเว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานฮะส่งมาที่ LINE @manforward นะครับเพียงแค่นี้เองคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นได้รับของรางวัลชิ้นนี้กันแล้วกับโปรแกรม Korea Bright มูลค่า 2,500 บาทจากด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกอ้าวใครอยากจะได้ไปดูแลตัวเองกันนะครับรีบส่งมาเยอะๆเลยครับ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ Hyrox นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ Hyrox มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ Hyrox ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เดี๋ยวคุณต้องไปฟังข่าวแล้วก็ฟังรายการจากทางสถานีแล้วนะครับ1ทุ่มถึงทุ่มครึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเพลงกันต่อตามเจมาได้ทางออนไลน์นะครับ live.manforwardextra.com นะครับตั้งเพลงรอไว้ให้แล้วDNCE นะครับกับเพลงนี้ Cake by the Ocean ครับชาลิพุทธนะครับแล้วก็อุชดาฮิคารุกับโฮมครับผมรวมทั้ง Drop Dead กับ Olivia Rodrigo ด้วยอยากฟังเพลงไหนบอกเจกันได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ Line @manforward กับ manforward extra fm 88ที่นี่ที่เดียวครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ manforward extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: เมาส์ใจกับหมายคุณ
4: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมหมายซิมเน็ตเมาส์ใจเน็ตคุ้มสะใจแบบ
3: Oh my gosh
4: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปี Woo-hoo! เล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนหมายคุ้มทุกโปร Oh my godคลิกเลย mybynt.com
5: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
6: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: พียงสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น. 0 วินาที
6: Enjoy the music. Mun Forward Extra.

0: จำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
3: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

Love You Like That งานจาก Love นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect อยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะฮะแน่นอนครับว่าอยากจะมาย้ำกันนะครับว่าตอนนี้ใครฟังมัน Forward Extra อยู่แล้วมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยากจะส่งข่าวมาให้เรากระจายเสียงนะครับหรือว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นบริษัทหน่วยงานราชการหรือองค์กรการกุศลใดๆสามารถจะส่งมาได้นะครับโดยการพิมพ์88แล้วก็ตามด้วยข่าวนะครับก็ให้กับทีมงานแล้วก็มีเบอร์ติดต่อกลับก็ดีนะครับเผื่อมีรายละเอียดที่เราจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ส่งมาได้นะครับ88เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะเราพร้อมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับในเรื่องของสังคมนี้ด้วยนะครับผมเอาล่ะฟังงานใหม่จากเซนาสปิโรกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนั้นเราติดใจกับไดออนิสฮิลไปแล้วและนี่คือ Material Lover เพลงใหม่ของเธอครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงกันด้วย Back to Friends จาก Somber นะครับที่มันสวัสดิ์ Extra FM 88ยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะฮะชั่วโมงหน้าเป็นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับเดี๋ยวฟังข่าวแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่มีคนคิดถึงเพลงนี้มานะครับ Surface นะครับกับ Sunday Bass ฮะจังหวะไปด้วยกันเวนามวิทยูนะครับลิซ่าแล้วก็ไทล่าด้วยตามด้วยสาวซ่านะครับมายลีไซรัสกับ Midnight Sky ฟังเพลงด้วยกันที่นี่นะครับกับมันฟอร์วิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ครับผม
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีเมสตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมมือกับบริษัท CPO รับผู้สูงวัยกลับเข้าทำงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมและสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้โดยล่าสุดนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO โดยมีนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนางสาวณัฐฐานิตาพิพัฒน์ดำรงกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนร่วมลงนามเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศทั้งนี้การบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปี2569ถึง2572โดย CPO จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
5: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนมีมิจฉาชีพเปิดเพจ Facebook ชื่อสอบใบขับขี่เร่งด่วนไม่ต้องลางานหลอกทำใบขับขี่ออนไลน์ซึ่งเป็นเพจปลอมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใดกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าการทำใบขับขี่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นไม่มีการเปิดให้บริการทำใบขับขี่ออนไลน์หรือผ่านเพจใดๆทั้งสิ้นขอเตือนประชาชนอย่าส่งบัตรประชาชนหรือเอกสารส่วนตัวให้เพจเหล่านี้เพราะอาจถูกนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือก่อคดีต่างๆได้หากพบเพจหรือโฆษณาหลอกลวงในลักษณะนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการขนส่งทางบกโดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Midnight Sky นะครับจาก Miley Cyrus ครับเป็นหนึ่งเพลงโปรดของเจเลยนะครับสำหรับเธอคนนี้ขอมาเปิดให้เรียบร้อยนะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับอ้าวก็มีข่าวลือกันออกมานะครับบางคนก็บอกเป็นเฟคนิวหรือเปล่าสำหรับการเตรียมแก้กฎทำบัตรประชาชนใหม่นะครับก็บอกว่าจะปรับเพิ่มจากพิมพ์ลายนิ้วมือ2นิ้วเป็น10นิ้วเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวบุคคลให้แม่นยำแล้วก็ปลอดภัยขึ้นซึ่งเขาออกมาประกาศแล้วนะครับกรมการปกครองบอกว่าอันนี้เป็นข่าวจริงนะครับไม่ใช่เฟคนิวส์นะครับก็จะปรับเปลี่ยนเป็นลายนิ้วมือ10นิ้วอย่างที่บอกนี่แหละเพื่อในเรื่องของความถูกต้องต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปก็อาจจะต้องใช้ลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วเลยทีเดียวกับใครที่ไปทำบัตรประชาชนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ต่อบัตรประชาชนอะไรใดๆมันก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะมันก็มีแบบเขาเรียกว่าหน่วยงานที่ทำบัตรประชาชนแบบรวดเร็วให้ด้วยนะครับผม

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88ในวันนี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกับเจพัสซอนมาตั้งแต่ 6:00 น.ด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ทั้งกลางวันแล้วก็เย็นกับที่นี่ที่เดิมมัน Forward Extra FM 88ยังไงคลิกฟังออนไลน์ได้นะครับ live.manforwardextra.com ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็

0: ใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ้านธีราธารวังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยราคาปุ๋ยลดลงหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายพร้อมเดินหน้าลดต้นทุนและส่งเสริมปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกปรับลดลงจากประมาณ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเหลือราว400ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายคาดช่วยลดต้นทุนการนำเข้าปุ๋ยและลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรไทยขณะที่กรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าปริมาณปุ๋ยภายในประเทศยังมีเพียงพอและไม่พบปัญหาขาดแคลนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ามาตรการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์รวมถึงสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้เทคโนโลยีผสมปุ๋ยเฉพาะสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้สูตรปุ๋ยได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของพืชรวมถึงส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยเฉพาะสูตรซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าการปรับลดลงของราคาปุ๋ยโลกถือเป็นปัจจัยบวกต่อภาคเกษตรช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาวปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

This is Mum Forward Extra 88.

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: นกบงนกเป็นนกบงนกนกบงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: Line at แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพรพรมนิลพงษ์ค่ะกระทรวงเกษตรสั่งทุกหน่วยงานรับมือเอลนีโญเต็มรูปแบบเดินหน้า4ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนและช่วยเหลือเกษตรกรหลังไทยมีโอกาสเผชิญซุปเปอร์เอลนีโญช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมทั้งกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและเตรียมระบบเตือนภัยรวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายพื้นที่โดยขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วและมีโอกาสร้อยละ63ที่จะพัฒนาเป็นเอลนีโญระดับรุนแรงหรือซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570ส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงขณะที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการรับซื้อมะพร้าวแกงกว่า8ล้านลูกหลังเกษตรกรประสบภัยแล้งทำผลผลิตคุณภาพตกต่ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมวางมาตรการยกระดับผลผลิตมะพร้าวไทยในตลาดโลกนายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำเนื่องจากปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบทำให้มะพร้าวมีขนาดเล็กหรือผลแกรนไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดจึงทำให้ผลผลิตจำนวนไม่น้อยถูกส่งไปยังโรงงานแปรรูปเป็นหลักแต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดด้านการผลิตของโรงงานแปรรูปจนนำไปสู่ปัญหาผลผลิตตกค้างการรับซื้อของหลายโรงงานชะลอตัวลงเป็นเหตุให้ราคารับซื้อมะพร้าวแกงปรับลดลงเหลือเพียง 6-7 บาทต่อลูกอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนให้โรงงานกะทิเข้ารับซื้อผลผลิตที่ตกค้างกว่า8ล้านลูกตามจังหวัดต่างๆอาทิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตโดยส ามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty

ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโท

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพัก

0: 0818-242-888
1: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โน้ตบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3 ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple ล่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดี

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซต

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: just like this.
1: We play all the hits. Run Forward Extra.

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mum Forward Extra

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mum Forward Extra Music non-stop

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วิน

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.man/extra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: องตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองห้อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น
2: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
3: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
4: ์อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
3: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online.